0: 부터 그 방마 갈라케 한가 안 그방 그방 사나 바게 아비로
1: 뭔가
0: 나나 못이 신었다 아보 아니 나나 옥거 무티 아니 바부니 나나 옥거 퇴 참마가
1: 그럼
0: 바부니 핑가간 비히다 무티 신오 능아서 타용 그방 그방 사드로 포데메데 아노 박스 갈라미 능 타나조도 아 포사 그가 나스로 타미니차 제라치도체 아니 그거 부카라 즈 부카라 아니 부프랑즈 아니 응거 사마지 사마 아니 부 사부티니 바게 안사리나 바게
1: 코사오
0: 그방 그방 하 아브레 코사오 니 사옹게
1: 아니 바게야
0: 아부 에 하주마 안카 부카이 차타 부카이 아코 아니 상미 반티카 아부 스미노사 안거 아브레 코사 좀 뚜야 바보 반티 카메다 아니도 문 춘자 그 문 춘자 가셨던 거 제가 찾아갈 부락 그 거도 거도 아튼노 아타 타슈 부락 다부 거도 거도만 응 하자 그 부락 또 수가다 다부니 어 콜럼 가장 타슈 하야 안아 좀 사진에 메다
1: 더더더더 더 벨라케나 함바이 함바이 아우 제레프루오 부시 베쟁 라튼게 타주 코샤 왜 까이마니 피아바 다부 부타이 마자 오이동 헬로
2: 헬로 사건 줄은 건이야 사이동
1: 보코노 벨라키나 함바이 알람 쇼고 알람 쇼고
2: 아보 타주 코샤라니 보완들이 정 사람 만나이
1: 바티디
2: 사람 그 사이 내지는 네 아슬레 이니 소마이라고 정거도 타주 타동로 물었더라고 바 함자고 정자고 따봉 그라로 아바제 함자기야 사이야 근데 이전에 폴도 사파는 나고 밤 살아서 그거로 아양 부탁 아사람은 사이든 사람이 사이든 사이든 아양 부탁 뭐 이래 잘 거리자 어느 되게 상바자 근데 아기 그래 프로 이거 근데 사이도 아사나라 공상은 그 프로 그러고 소이도 말어 프로 그러고 다행 말어 올라 아마 정으로 왜 내가 다음 그래 걔네는 ก็มาให้ก็อมงค์ท่านก็จะมาอัปรมุจมาโนเตยอ้าวท่านก็มาพร้อมกับเนาะสงฆ์ท่านก็ปุญญะให้ก็ได้ขอให้ก็มาให้ตัวมาหาว่าสิอัปสิเวลาต้องพกวันไหนอัปสิเวลาต้องพกวันนี้แกอ้าวก็จะนี่จะได้ปัสสัยมาสิบ่ก็อัปรมุจก็ป่วยก็คงคงมาเอานอกนั้นก็ให้ท่านก็มาสิอัปสิอัปสิอย่าพังนี้จะได้ปุญญะมาทําอะไรก็ปุญญะ
1: ก็มาก็ไปจังเฮ้อ้าวพอเกิดเดินเจอในก็มาตรงบ่รอคุณบ่ก็จะมีสิทธิ์ใช้ใช้อย่างเงี้ยมุสอ่านให้ออกไปแค่มาใช้แค่ก็ความคิดแรงใช้ก็ตามก็ใช้ใช้ในมันก็ได้ที่สักตาเฮ้ยก่อนจะได้ใช้จะมาจะรังแกนี่มอยก็จะเป็นคนที่ชื่อนั้นก็จะอันนั้นก็ว่ามอบรอบตามตอนนั้นใช้แม่ก็จะได้มีสิทธิ์ที่จะได้มาให้ใช้แค่นั้นอ่ะต้องก็ต้องก็ได้ของก็ได้
2: ไผมันนอรกคาเดนตามบางคาเดนมังกุเลยอําให้ได้กุนุงยาให้ได้กุนุงยาก็ตามมังเลยบ่โลเซบ่ครบก็สิไผยะตาบ่ครบก็สิไผยะตาจะเราก็อะยะแต่ตามนี้ก็เลยก็ใช้ไผบ่ใช้ก็ทาก็มันจะได้นอกการตรงอะกินก็เอาอมุนี่ใช้ก็ได้เลยนะอมติกาก็ต้องมีเจ้าก็ต้องเอาให้ได้ก็ตามก็นอกบ่รู้บ่รู้มวยเจ
1: ก็ต้องนอกต้องอําให้ว่าเราบ่ได้หรอกอ้าวๆให้นี่นอกต้องอําให้พาไปก็ทําให้ขอทําให้นาบ่ไปเฮ็ดการนั้นถ้าอาจจะสระสระนี้ซึ่งอะไรเป็นบ่สําคัญเท่าอีกคือเราก็ไปไปเลยอ่ะไปเว็บไปไปเลยอ่ะบ่ค่อยจะขอได้แม่นี่อําให้อยู่ที่ท่านจังหวะบ่ค่อยว่าอ้ายอยากนี่เอาเอาแต่มันนี่น้องไปปล่อยจะไม่ต้องให้ต้องอ้ายอ้าวบ่ไปก็ขอร้องอ้าวอ้าวบ่นอ้าวจ้าที่เราก็จะเต็ม
2: เอ้าเตเจตอีเตตาบุนิเจเรโนซึนเจซปานงกงตุลเตขอรักษานิโนกบตาวาสเบเรนารอรอฮอทัลเลียอ๋อไงกะสเจเรเบเจเรโรมาเลเลียอืมอืมไฮงเอออสนาจิเดตองซอกตองเซเมนิออจินิสตาบุนเจเรโรมานเลียมานบงนาบุนไนเลียบอรอกอัมไฮงิทังทังเดมักเลเจบอกอ้าวปอรบจอราเบเอดจัสคายชิกะฮิมาไฮมาเกเจอ้าวเจซปาตังทังกะเจซัตตะบะเจอุดัมบุยเลจงอืมจะฮะนะตอลเบเรจองทาร์ฟันไซไซ

0: 깔아요. 내 타죽 상자 동으로 콕 그들자 나만 보니 다. 내가 타죽 그들자 노선 무서워 때부터 거기 자나 내로 라이. 내가 타죽 아버 아버 꼴 앞으로 지면 그들이.
1: 어.
0: 내가 타죽 그들 녀 사람 힘에 창을 가 양 말리 누구로 간 가이.
1: 에리프리트.
0: 뭐 알아도 타죽 카사나 팔라이 인가 가이 카를라이자. 아, 전에 드셨던거도 내 땅도 여러 또 아무 또 이러고 진짜 또 떠오르래. 아, 또 이것도 땅조라로 넣어서 약간 와할라이, 칼라이, 아시리 기레리 이렇게 좀 사자 물어있어요. 칼라이만. 또 아무는 못 사고야. 그러니까 공포로까지 뭐 사준 거는 대답하네 각자라요. 아, 발상에 보고 꼭서 보고 꼭서 해결하고래. 기랭밀랭 기랭밀랭 라요. 근데 제 말이 삶이 왔던 거.
1: 아무튼
0: แต่ท่านก็ต้องรอลิจาดอาบอเป็นอากิเลปุฟังกรอกๆๆๆเลยอากินดีเนาะปุ๊สไคจูปุฟังรอซอร์ไบล็อกไปกาลอลิจาแกเอเบนอปุ๊สไคกอร์มขอไปดูคลายไทยอาบอเป็นคอมลาลาอาบอซาวะละตามซานานิคริมาบอบิชิกกะจายอ่ะบะฮันบอกอมไดนายทอกตาฮึๆๆกานายทุนิบะเกเอเบนมอนอคคาเกมาซานายทอกๆๆมาตอ
1: ไอ้จังกะเมเซบะกะเซชังไลโอกามาคราอามาคราซาเวไวเซนดังเรดิเชปุโตปาตาปุโตปาตาบาซาบอคอกอมังคลายาเจรอกไอ้คาร์วาจิเจรอกน้องบอคอกคลายานังไอ้ยังปาซานาลูเวปาซาไลโอมไรทาโกคลายังไลบอตองบอคอกคลายังไลบอตองไอ้ยังอินกานทีนอโอโอบะไฮโนตัมนานิทาจูเบลังตีรอบอซากะคลายเบลังตีรนางไอ้บะฮันดอกกุกไลจักนะ
0: আশিরগিরি থাংলাই আগি তো বেগ রং বক্তরই কোন বক্তরই আশিরং লক তোরং থাংলাই ও
1: হুম
0: হুম মত আশির বন মত করো কত রং প্লাং থাংলাই ও
1: হুম
0: গাই বলং বলং হাই কথাই তো লাইটা খাগি তো লাইটা খিজাং কম কম
1: আবা
0: রাপ কো পাপলা পাপলা সাই তো ওয়াই ও গাই আবন ইত্র বক রাস ওই সমস সব ওই চা খাং গাই
1: সুসি থা
0: ওলে
1: হুম হুম
0: হুম না কিছু মত কিছু মত পাই গলো
1: হুম
0: แต่บ่เนาะใครจะวางไปเนาะจังป่าใครทาเลยแต่บางคู่เลยไว้ใช้บ้านเนาะทั้งหมดทับเลยมันสดสนามไม่จ้าอะไรเนาะไอ้บ่ตักได้ว่าเป็นจอรังไงไอ้เจรไอ้พรุ่งเราก็ทับเขาบ่จะสาบอจีนจอร่าเราก็เอาไปเนาะไปจ้าอะไรใช่ไรตัวไรอ่ะปลาลูกขี้ช้ามันนี่บ่ไงก็ทับไปมาเจ้าได้ตาบุ้งจอร่าเราก็ตามไปเจรเราก็ตามมาบ่จอร่าเจรช้ามาบ่นุ่งเลียบ่มีก็อาจินะให้ทายุบุฟังกอดรบกเจรช้าตาบุ้ง
1: อ้าวบ่ว่าทายุบโปรแกรมทายุบอามาคอลีมารองมังแต่อันนี้น้องเขาว่าพังในตรงไทยชุกกะทางไล่ปุ๋ยใช่ปุ๋ยใช่บ้าซะซาวะอย่าเลยจนว่าจะซื้อสาหัวเด็ดซึ่งไปยังไงไปดีอะไรดูคล้ายชุกของฮะอ๋อดอกก็เกรงอ้าวบ่ซื้อไก่อ้าวบ่ซื้อไก่อ้าวบ่เสียไทยนั่นดารอกใครจะมาเบเดสบายทางไปกับมึงซื้อจอเลยค่ะ
0: โอ้
1: ดอเรมาบอไอ้ตาคุณต้องขอผู้ไทยอืมเอาเนาะว่าสบักสะไห้นี่ไทยจบทําไปดีหลายอย่างเนาะอืมอยากโกไงอ้าวบ่ใครต้องใครจะมโนบ่ฟังก็มูยาเนาะก็ถึงจะนาดีบ่าแม่รีไปดีหลายจะต้องเรียกออกไปเอาดูกันแล้วก็ทางกันอืมๆๆไอ้อ้าวเนาะไอ้ชักไอ้ชักว่าสะตาว่าทําอะไรจะให้ของขอเอา
0: ดอเคบยอบุโคกอกรานะเบลคินะฮัมไบดอดอฮัมไบเอาตะฮบุมานิกิสิงตินินีออปันดาบอไทจุกนอตุยกอกลัมชาไลจันเลมะไทจุกขอสะมานอ

0: บรอกครองนี่เรซามุงบลายแค่ขนาดต่อขนา
1: อี
0: กายเรซามุงนี่ยากลดซึ่งให้หนูให้เตชะกอกตั้งขนาดไหนพี่นายจึงนกอกตั้งใช้ขนาดไหนเมริล
1: อังกอกตั้งบุญมาส